0: ได้เกิดมาเป็นลูกของท่านพ่อท่านแม่อย่าทิ้งลูกนะเจ้าฟ้า
1: วันนี้เจ้าจะมีโชคดีแล้วล่ะเห็นสายตาองค์สุรนาถแล้ว
2: คิดว่าดูคอนเสิร์ตเพิ่มเข้าไป

0: ารของทานอร่อย
1: ตำรับแม่ช้อยนางรำ
0: โอ้พี่ยา

0: เอ๊ะนี่แกแห้งอะไร
1: แกงอะไรพ่อเจ้าค่ะ
2: รสชาติคงดีนะ
3: มันมีแกงไก่แกงสลัด
2: แกงกะหรี
3: ่พ่อเจ้าค่ะบอก
0: ได้มาให้คนดีนี่แกงกะหรี่หากะหรี่ไม่เจอ
1: มึงไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก
0: ไอ้บ้ากูเลิกแล้ว
2: มีอีกไหม
0: รู้ได้ยังไง
1: พระองค์ชอบแกงกะหรี่นะพ่อเจ้าค่ะ
0: พระองค์จะเรียกเมนูแกงนี้จึงก็ออกจากที่ประทับกรีมาเลยนะบทผิดแล้วนะคะบทผิดแล้วนะคะตอนนี้กำลังหลงรักลูกสาวหม่อมฉันทำไมเราเห็นหม่อมฉันเป็นเพื่อนของแม่อันนี้เล่นผิดบทแล้วมีโอกาสสว

0: ทานอะไรแม่คุณจึงสวยขอให้แม่ช่วยบอกสิ
1: ใจหายก่อนรวย

0: เมื่อข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับจากท่านหมื่นกระเชนทรพร้อมด้วยทุกคนในบ้านฉันรู้สึกอบอุ่นและก็ขอขอบใจมากสำหรับอาหารที่เจ้าจัดเตรียมสำรับกับข้าวขาวหวานไว้ให้เจ้านามใดหรือฮะสตรีงาม
1: มนทาวดีไปค่ะ
2: มนทาวด
0: ีมนทาวดีเจ้างามทั้งรูปงามทั้งใจงามทั้งผิวพรรณวรรณะเสน่ห์ปลายจวักของเจ้าก็พอที่จะกินดูอยู่ได้เขาว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นฉันใดความงามของลูกก็ย่อมจะมาจากพ่อและแม่เอาล่ะ
2: ทำไมหน้าตาไม่ค่อยดีเลยลูก
3: น
0: ี
3: ่ฝั่งนู้นไม่มอง
0: เมื่อฉันได้ช้างแก้วแล้ว
2: พี่ครับ
0: ม้าแก้วแล้ว
2: พี่ครับ
0: ขุนคลังแก้ว
2: ขุนพ
0: ลแก้วสิ่งสุดท้ายนั้นก็คือเมียแก้ว
2: เมียแก้วพระมารดาพระองค์ว่าตัดจะหาให้เองนะพยาค่ะ
0: บัดเดี๋ยวนี้ฉันพบแล้ว
2: ฮะ
0: เมียแก้วท่านรับคำสั่ง
2: พยาค่ะ
0: นางคือคนที่ฉันพอใจและพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับนางอีก7 วันคงไม่เกินขอให้ท่านราชบุตรนำเสลี่ยงทองมารับนางเข้าสู่นักเมืองหลวงนางคือนางแก้วในดวงใจข้าม
1: นทาวดี
2: ฟ้าบาท
0: นางแก้วที่ว่านั้นก็คือ
4: ไม่ใช่เธอหรอกพระองค์อย่าไปให้ความหวังมันอย่าเข้าไปพระองค์
3: จากการเป็นขี้ข้า

0: องคนต่อไปนี้จะปฏิกลาหัวข้ามิได้เห็นไหมมาจันหลดฝ่าพระบาทอยู่ที่หน้าของเราม
1: ันจะไม่เป็นขี้ข้าใครอีกแล้ว
2: นางแก้วนั้นก็คือ
0: ไง
2: มนทาวดี
1: กลับไปเป็นขี้ข้าเหมือนเดิม
3: กลางวันตลอด
4: นับว่าเป็นบุญของท่านแล้ว
0: มันมีความหวังกับคุณ
4: อีก7วันเราจะนำเสลี่ยงทองมารับมนทาวดีเข้าสู่เมืองหลวงหงสาวดีไปเรียนทำนบประเพณีขอให้ท่านเตรียมตัวไว้นะ
2: ครับแม่กอง
4: และเราจะมา
2: เชิญผมจะจัดเตรียมให้เรียบร้อย
4: ขอบใจมาก
0: รถเรามีไหม
4: อ๋อเจ้าไม่มีหรอก
0: พี่ก็มีพยานนาคสองข้างก็ได้
5: ลูกบุญเทวดีเป็นบุญของลูกมากเลยที่พระองค์ทรงเมตตาลูก
2: ดีใจด้วย
6: แต่ว่าท่านแม่มนทานั้นเป็นคนบ้านนอกกลัวบุญวาสนาจะไม่ถึงพระองค์ท่านน่าจะไปทอด
5: ยังไงหรอลูก
2: ยังไงเอาแล้วลูกรักใครอยู
6: ่ไม่หรอกจ้ะถ้าหากว่าท่านพ่อท่านแม่เห็นดีเห็นงามลูกก็เห็นพ้องต้องกันด้วย
5: แล้วไปเตรียมตัว
0: นะลูกสองคนว่าสนาดี
2: ภาษีจันทราลูกทำไม

0: มัตตเบิร์ด
1: ครับท่านพี
0: ่เรามาอยู่มันดาเลนับได้ก่อนนานโขอยู่ข้าน่ะสงสารพัชชะลูกชายเหลือเกินคงจะคิดถึงมนทาวดีจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
2: คงมีสักวันเราได้เจอกันท่านพี่ไม่ต้องหวั่นใจ
0: เฮ้ยเจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
3: ข้าพเจ้าเป็นทหารจากหงสาวดีนำสุพราชสารมาถวายพระเจ้า
0: เข้ามาใกล้ๆนำสุพราชสารตาจากหงสาวดีนำมาให้พยุมราชมังรายข้าเป็นทหารของพระองค์ท่านมังรายเดี๋ยวข้าจะดูก่อนและจะนำขึ้นถวายภายหลังเจ้าจำเป็นที่จะต้องรีบกลับหงสาวดีหรือเปล่า
3: ข้าจะเป็นต้องรีบกลับเลย
0: เจ้าจำเป็นจะต้องรีบกลับหงสาวดีถ้าเช่นนั้นข้าจะส่งให้เจ้าได้กลับเร็วขึ้นอัตบัดเอาศพมันไปซ่อนไว้ก่อนลากศพมันไปซ่อนไว้ก่อนไอ้มาตะเบิดมึงไม่สงสารมันเลยสุพราชสารตาองค์ศรีสุรนาถแจ้งมากับองค์ยุพราชมังรายว่าจะทำพิธีถวายพระเพลิงพระศพองค์สมเด็จพระราชบิดาถ้าข้านำสุพราชสารอันนี้ขึ้นถวายยุพราชมังรายมัตตเบิดน้องพี่เจ้าลองคิดดูสิว่ายุพราชมังรายต้องเดินทางกับหงสาวดีประเด็นสำคัญจะต้องได้พบกับมนทาวดีหญิงที่ลูกชายข้าหมายปองอยู่แล้วลูกชายข้าพัชชะจะมีหวังหรือข้าจะเก็บสุพราชสารอันนี้เอาไว้เป็นความลับแล้วก็ให้พี่น้องฆ่ากันเองมันนาวดีจะต้องเป็นของลูกข้า

แม่มนค้ามีข้าก็รักแต่พระองค์ก็มาหักน้ำใจเพราะข้าวเป็นบ่าวลาวเป็นไพรคืนทุ่ง

0: บาเพียวพี่ควรตีจาถ้าคืนรักเดี๋ยวเจ๊งเขาว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้นายจ๋าแต่แข่งบุญวาสนา
1: คุณเหน็บชันแล้ว
0: พัชชะไม่กล้าอวดเก่ง
2: ไม่ต้องไปฟังมัน
3: เราอยากจะบอกว่าหมายเผยความในใจกับท่านเพราะนางเหมือน

0: อดีตนั้นเมืองหน้าด่านมันนาเลแห้งแล้งด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนับตั้งแต่พวกเราทหารกล้าของยุพราชบางร้ายมาอยู่ที่นี่ธนุบำรุงรุ่งเรืองขึ้นมาดูสิผิดหูผิดตาไปหมดแต่ถึงอย่างไรขอบใจทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันแต่ยามใดที่ข้ามีเวลานั้นอดคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้ข้าอยากจะกลับหงสาวดี
1: นั่งล้ม
0: ไม่รู้ว่าทหารข้าทุกคนจะรู้สึกเหงาเยี่ยงข้าพเจ้าบ้างหรือเปล่า
2: ขอเดชะฝ่าพระบาทกล่าวหม่อมชั้นมัตตโกก็เกิดความเหงาไม่ต่างจากพระองค์เท่าไหร่พวกเราจากคงสวดีมาอยู่มันดาเลก็เป็นเวลานานโขยังไม่ได้เยือนกับคงสวดีแต่ประเด็นสำคัญพระศรีอนุชาของพระองค์ก็เป็นเวลานานทำไมถึงไม่มีสารมาบอกว่าจะพระราชทานพระเพลิงพระศพพระราชบิดาเมื่อไหร่ทำไมถึงเงียบหายไปพระเจ้าค่ะ
0: เอาอย่าง
2: นี้มันน่าแปลกใจ
0: ถ้าหากว่าทุกคนจะกลับเราจะให้กลับเพราะฉะนั้นเอาสตางค์ก่อน
3: พี่เลิศพระ
4: ว่าไง
3: ฝ่ายนู้นพูดแปลกๆนะ
2: ขอบคุณครับผมก็ไม่กล้าออกมารับตอนหัวค่ำบอกมาสูงนัฒนธรรมป่านนี้เลยไปใต้ล่ะขอบคุณครับ
3: เลือดผา
4: ทำไม
5: เป็นอะไรนะ
0: เราไม่จะให
2: ้หายไปพระเจ้าค่ะ
0: ฮะ
2: ทำไมถึงเงียบหายไปไม่ส่งสารตรามาบอก
0: เราฝากไว้ก่อน
2: โอ้กูไม่ได้มาถือให้เจ้าอีก
0: มัตตโก
2: พระเจ้าค่ะ
0: สตางค์เก็บไว้ก่อนอ่ะ
2: โอ้โหพระองค์มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้น
4: เป็นทหารต้องอดทน
0: ขัดแรกเราจะให้พัชชะมัตตโกพร้อมมัตตเบิด
2: ไปไหนพระเจ้าค่ะ
0: ล่วงหน้าไปหงสาวดีก่อนไปถามข่าวคราวเรื่องทานถวายพระศพของพระบิดาแล้วผัดที่สองเลิศล่าบาเพียวอรองพญา
3: พระเจ้าค่ะ
0: ค่อยตามไปผัดสองอ๋อแล้วอย่าลืม
2: มีอะไรพระเจ้า
0: ถามเรื่องแรกได้คือถวายพระศพของพระบิดาแล้วข้อที่สองถ้าหากว่าขากลับมีเวลาแล้วก็มาตะกอ
2: พระเจ้าค่ะ
0: ช่วยแวะบ้านแม่กองคชาธรด้วยสังเกตด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
2: พระเจ้าค่ะ
0: ฝากไว้เท่านี
2: ้น้อมรับพระบัญชา
0: ขอทุกท่านโชคดี
3: หน้าพี่เนี่ยคุณน่า
0: จะใช้ใจนะพี่มาตะกอ

0: มาเที่ยวอลองพญาข้าจะไปเป็นขัดแรกเจ้าจะสั่งความไปที่บ้านว่าอย่างไรบ้างหรือเปล่า
1: ไม่ต้องห่วงหรอกบ้านข้าเขาก็สั่งเองได้อย่าพูดเช่นนี้เพื่อเป็นการเยาะเย้ยน้องข้ามากกว่า
0: ไม่ได้เยาะเย้ยข้าพูดในความหวังดีไม่สั่งใช่ไหมล่ะถ้าไม่สั่งข้าจะได้ไปเอาไว้ไปผัดหลังแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่า
1: ไปเถอะไปไหนก็ไป
2: ไปเลยจังหวัดนี้นะ
1: ไปน้องพี่อย่าไปสนใจมันเลยไปเถอะ

0: ถึงหรือยังอ่ะไปโอ้โหเสลี่ยง
1: เสลี่ยงทองนะ
0: ทองจริงๆไปไปทำให้ดี
2: ยังวะ
3: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

นถูกลอตเตอรี่6ล้านดวงดีสู้ฉัน

0: ื่นเต้นไม่ได้หรอกลูกแหมลูกไม่ดีซะขนาดนี้จะให้พ่อแม่ไม่ตื่นเต้นได้ยังไง
1: วันนี้เราเตรียมพร้อมด้วยหรือยังลูก
2: แม่จ๋า
1: เตรียมตัวกันให้ดีนะ
2: ดีใจมากเลยลูก
3: มนทาเห็นพ่อกับแม่มีความสุข
4: แหมท่านพ่อท่านแม่
1: สีจันทาลูก
4: มาแล้วพอดีนะแล้วสีจันทาล่ะ
1: ไม่หรอกลูกทุกคนก็
5: เสลียงเนี้ยเสลียงเนี้ย
4: จริงๆนะ
5: เงิน

0: ทองเอาหันหน้าไว้หันหน้าไว้หันหน้าออกจะเป็นเสลี่ยงทองนะอย่าเอาข้างออกถ้าเอาข้างออกก็เก้าอี้งัดเขามา
1: ลูกมีบุญ
2: มาก
0: ตะแคงมาตะแคงมาตะแคงมาแยกเขาจับได้ว่าเราเอาเสลี่ยงปลอมมา
1: อบรมสั่งสอนเลี้ยงดู
3: แค่นี้พอนะตัดที่ให้เรียบร้อย
1: ปื้มมากเลย
2: อ้าวท่านราชครูเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
3: แม่กองแล้วก็เมื่อศรีจันทร์ระหว่างนี้ข้าพเจ้าได้นำเสลี่ยงทองรับมนทาวดี
2: ก็มีพระราชองค์
3: นี่พระราชองค์การของกษัตริย์ศรีสุวรรณะ
0: ได้หมายสารมายึดบ้าน
3: นะแม่กองคชาธรและก็เมยศรีจันทร์เป็นพระดำรัสของกษัตริย์ศรีสุรนาถให้มารับมนทาวดีปราบดาภิเษกเป็นพระมเหสีทรงนามว่ามนทาวดีศรีแห่งหงสาสืบต่อไปให้แม่กองกชาธรรับสนองด้วยจากศรีสุรนาถเชิญลูก
0: ไส้ไหลเลย
4: ไส้ไหลเลย
3: นี่เป็นนิมิตหมายอันดีที
1: ่ม่อมฉันลุกไม่ขึ
2: ้
1: นปลาปลื้มจนเข่าอ่อน
0: แม่ปลื้มใจจนลุกไม่ขึ้น
1: เข่าอ่อนเลย
4: ราชองค์การ
5: ถ้าอย่างนั้นลูกมนทาลาท่านพ่อท่านแม่แล้วเจ้าคะ
6: มนทาวดีน้อง
2: โชคดีนะลูก
6: โชคดีนะน้องรักเจ้าน่ะมีวาสนาสูงสุดแล้ว
5: ที่ดีใจด้วย

0: ร้องไห้ลูก
1: จึงก้มลงกราบลามารดาตน
2: ดีลูก
1: กราบเท้าพ
0: ่
1: อ
0: ให้พรลูกนิดนึง
1: ขอพรก่อนจะจาก
3: ไม่ดีใจกันจ
2: ะ
3: ได้ลูกเขยเป็นเจ้าม
2: ันอึ้งกิมกี่เลยค่ะตื่นเต้นค่ะ
3: โชคดีนะลูก
2: โชคด
1: ีแล้ว

0: เชิญพี่อยากค่ะ
1: เชิญเสด็จ
2: พี่น้องรักโชคดีลูก
3: เชิญเสด็จค่ะ
4: ได้ยินเสียงเปรี้ยงเสียงหัก
1: อายุฤดูร้อน
2: ไม่เป็นไรนะ
4: ฉันเองก็ช้าง
2: เป็นอุบัติเหต
4: ุงงวย
2: คงไม่ใช่เป็น
4: พี่เคราะห์เพ่งนี่เฮงหรือสวยทั้งแม่ก็สวยดีเด่นหรือดวงสนุกไม่ถูกสเปกมันจึงเกิดแอคซิเดนต
2: ์มันเป็นอุบัติเหตุนะท่านไม่ใช่รางร้ายอะไรหรอก

อย่าตื่นตระหนกตกใจ

0: ชายลางลายดอกนางเสลียงมันเก่าถึงคราวพัง
1: นั้นก็ได้
0: เสียงจึงดังโผงเพลง
2: อยากเครียดก็เป็นอย่างอื่นอยากเครียดก็เป็นอย่าง
0: อยากคิดว่าเป็นนิมิตไล่ไล่จงทำใจใครครวญอย่ารีบด่วนคิดให้ดีเดี๋ยวพ่อจะชี้ให้เห็นอย่าตีตนไปก่อนใครลูกเอ๋ยทำใจเย็นเย็น
3: แม่นะดูลักษณะท่าทางแล้วเสียใจแ
4: ม่ดูอารมณ์พ่อไปถูกกับพ่อดีใจหรือพ่อเสียใจแน่ทำไมหน้าพ่ออันเดียวกันเลย
0: ท่านแม่กองขชาธรสิ่งนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนแต่ข้าพเจ้าอยากจะถามแม่กองขชาธรและก็เมยศรีจันทร์รูปของท่านมนทาวดีเนี่ยเคยเป็นไม้ขันหมากหรือเปล่า
5: โอ้ยข้าพเจ้าขอรับรองท่านราชครู
6: ไม่
5: เคยเด็ดขาด
1: สิ่งสิ่งเลยใช่ไหม
5: สิ่งสิ่งเลย
6: รูปของเราเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่เคยที่จะต้องมือชายใดไม่เคยที่จะไปตกแต่งอะไรกับใครที่ไหนมาก่อนแน่นอน
0: เคยชอบกับใครบ้างไหม
6: ยังไม่มี
5: ไม่มีนะ
6: ไม่มีใช่ไหมลูก
5: ใช่ไหมลูก
6: ยังไม่ได้รักตกปากรับคำรักกับใคร
0: แต่มันจะเป็นลางร้ายนิมิตร้ายนิมิตดีนะมันไม่แน่มันมีทั้งดีทั้งร้ายแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงถามราชกุลแม่กองขชาธรนี่แน่ใจแต่สิ่งที่เราจะให้มนทาวดีไปนั้นก็คือฮะ
5: อะไรเหรอท่านราช
1: มีอะไร
6: อะไร
1: อะไร
6: คร
1: ับ
0: นี่ธรรมโรงถ้าข้าจำไม่ผิดเป็นธรรมโรงของต้นตระกูลหงสาวดีอยู่กับลุกยุบพลาดมังลายทำไมมาอยู่กับเจ้า
2: เขาไปจำนำไหมบ่าว
1: มันจะบ้าเล
5: ยวันนั้นที่ท่านยุพราชมังลายท่านเสด็จมางานงาน
6: เจดี
5: ท่านได้เดินผ่านไปแล้วก็ได้มอบไว้ให้แล้วก็เดินจากไปเฉยๆ
6: จริงจุ๊ค่ะ
5: ข้าพเจ้าก็เห็นเท่านั้นเอง
6: ท่านยุพราชมังลายประทานให้กับมณฑาเมื่อวันงานวัดประจำปีที่ชเวดากอง
0: ประทานให้แล้วท่านพูดอะไรหรือเปล่า
6: ไม่ได้กล่าวอันใดเลย
2: เอามือกดอะไรหรือเปล่าเอามือกด
0: มึงคิดอะไรทั้งมึงไหนไป
6: มณฑาก็ยังไม่ทราบความหมาย ของพระองค์ท่านมังลายว่าประสงค์สิ่งใดกันแน่
0: ทหารเอาเสลียงไป
2: เอาไปเสลียงเก่าแล้วเดี๋ยวขี่คอกูไป
0: มึงข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
1: แค่ตัวนะเนี่ย
0: ถ้าหากว่ามณฑาวดีไม่เคยที่จะแตะต้องชายหนึ่งชายใด
5: รับประกันท่าน
0: เราจะพามณฑาวดีถวายต่อองค์สุรนาถพ่อขอให้สัญญาพ่อจะขอเป็นพ่อบุญธรรมเจ้าอีกคนหนึ่ง
5: โอ้ขอบพระคุณ
0: แทนแม่กองขชาธรไปเถอะลูกไปเถอะ
6: แต่ว่ามณฑากลัวนักจะเกิดภัยมหันต์ในวันข้างหน้าเสลียงหักเช่นนี้ประหนึ่งดุจลางร้ายท่านราชกรูแน่ใจแล้วเหรอ
0: แต่ท่านนางไม่ไปอ่ะข้าพเจ้าจะมีความผิด
1: เกิดเรื่องใหญ่
0: แม่กองขชาธรต้องผิดด้วย
6: แม่กับพ่อก็ต้องผิดด้วยนะที่ขัดพระราชดำรัส

0: ไปได้ดี
1: ไปได้ดูแล
2: ดูแล
3: ไปไป

0: กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนสักที
1: ไม่รู้ว่ามนทาวดีจะอยู่บ้านหรือเปล่า
0: ไอ้ฉันน่ะรอจะเปลี่ยนชุดมีมา10กว่าชุดแต่ออกทุกฉากเปลี่ยนไม่ทัน
2: ชุดนอนหรือเปล่าท่านพี
3: ่อ้าวพวกเจ้ามากันยังไงล่ะเนี่ย
0: สวัสดีครับท่านแม่กอง
3: สวัสดีจ้ะสวัสดี
1: สวัสดีครับท่านแม่กอง
3: พวกเจ้ามากันยังไงแล้วองค์ยุพราชมังรายไม่เสด็จมาด้วยหรืออ
0: ๋อพระองค์ท่านยุพราชมังรายมิได้เสด็จมาขอรับ
4: ก็ไม่เห็นมีใบบอกมาเตือนข้าเลย
1: อันนี้ท่านแม่กอง
3: ว่าไงจ๊ะ
1: ว่าแต่ว่าตั้งแต่ชั้นพัชชะมาเนี่ยยังไม่เห็นมนทาวดีเลยไปไหนเหรอจ๊ะ
3: เจ้าไม่รู้หรือ
0: รู้อะไรท่านแม่กองขอรับ
3: ตอนนี้ลูกมนทาวดีของข้าเนี่ยได้อภิเษกสมรสกับพระองค์สุตีสุรนาถไปเรียบร้อยแล้ว
0: อะไรเนาะ
3: ก็อภิเษกสมรสไปเรียบร้อยแล้ว

0: พรุ่งนี้ใครดูนะหน้าหนึ่งไทยรัฐเดลินิวจะต้องลงข่าวใหญ่ที่ไม่ซ้ำเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาท่านแม่กองท่านก็รู้อยู่เต็มอกว่าลูกชายข้าพเจ้าพัชชะรักอยู่ด้วยลูกสาวของท่านมนทวดีท่านยังยกให้กับองค์ศรีสุรนาถอีกเหรอ
1: ก็มันเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ข้าจะขัดได้ยังไงล่ะท่าน
0: อยากจะเป็นพ่อตาเจ้าว่างั้นเถอะ
1: ก็นิดหน่อย
0: อาจารย์สมศักดิ์ชลาชนเป็นอาจารย์ซอยผมไฮโซหัวละล้านเงินเก็บยังไม่พออีกเหรอคิดจะเป็นพ่อตาเจ้าลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเอาแล้วไม่ต้องพูดมากเมื่อท่านทำให้ลูกของข้าพเจ้าเสียใจข้าพเจ้าผู้เป็นพ่อย่อมทนไม่ได้ถ้าเช่นนั้นก็อย่าได้เป็นเลยบ่ตาเจ้าท่านกองท่านกองพรุ่งนี้พาดหัวหน้าหนึ่งแน่นอน
2: มาตะกอพ่อท่าน
0: อาจารย์สมศักดิ์ชลาชน
3: เดี๋ยวเมื่อย
0: เสร็จทัยพรแล้ว
2: มาตะกอพ่อท่าน
4: เคยแต่ซอยผมวันนี้เดินซอยคอ
0: พัชชะ
2: ท่านทำอย่างนี้มีจุดประสงค์อะไร
4: อยากตำหนิพ่อเลยพ่อเจ้าทำทุกสิ่งเพื่ออย่างเพื่อมนทวดี
2: แต่เรารักมนทวดี
4: บางครั้ง
2: ต้องรักพ่อกับแม่ของเราด
0: ้
2: วย
0: ไม่มีเวลา
4: ต้องแลกด้วยชีวิตไปเถ
0: ิดขอตื่นมาไม่มาพัชชะ
2: พัชชะไป
0: มาเน่มาข
5: อมังลาย
6: ไม่ต้องมามังลายหรอก
5: นี่พ่อเป็นพ่อบุญธรรมนะนี่เป็นยามวิการหงสาวดีเนี่ยมังลายย่อมเข้าออกได้ตลอดทำไมจึงมายามวิการข้าพเจ้าอยากจะรู้นักว่ามังลายมีจุดประสงค์อันใดจึงได้เข้ามาสู่หงสาวดีและไม่ได้มีใบบอกมาหงสาวดีเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน
6: ที่ข้าพเจ้ามาในยามวิกาลข้าเปรียบเหมือนไอ้ราโง่ที่ไร้ดุลสมองไม่รู้ว่าตอนนี้หงสาวดีนั้นเกิดอะไรขึ้นมาข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าอยากจะมาดูน้ำใจคนชั่วๆบางคน
5: ใครอ่ะ
6: ใครเหรอ

0: ท่านราชครูยังไง
1: มังลาย
0: ท่านราชครูใครบอกแล้วไม่ใช่เหรอถ้าหากว่าจะจัดพิธีถวายเพลิงพระศพของพระบิดาจะมีใบบอกให้ข้าพเจ้าได้ทราบก่อนแต่นี่พิธีจัดเสร็จสิ้นโดยที่ไม่มีใบบอกนี่เหรอยังรักเสร็จอยู่อ่ะครู
1: มังลายฟังนะเราได้สั่งให้ทหารเอามาเร็วนำสุพรรณสารถวายพระเพลิงศพทุกคนยังสงสัยว่าทำไมยุพราชมังลายไม่มาทุกครั้งสิทธิ์เห็นครูต้องกราบไหว้หรือว่ามังลายสิ้นความเคารพยำเกรงข้าพเจ้าผู้เป็นครูแล้วเหรอ
0: ใช่ว่าข้าจะสิ้นด้วยความเคารพข้ายังเป็นครูบุตรที่ดีของพ่อของแม่แต่ครูบอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเกิดขึ้นจะให้ข้าพเจ้ารู้ก่อนแต่นี่พ่อลูกก็ไม่รู้เอาเถิดไอ้เรื่องนี้ยังพอทุเราอยู่แต่ท่านราชครูนี่แหละรู้ไหมเป็นคนที่พาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากตัวฉันมนทาวดี
1: มนทาวดี
0: ต้องแต่งงานหรือว่ามีความสุขกับเสียอนุชาเพราะครู
1: ไม่ใช่
0: เป็นตัวแกนเป็นตัวที่บงการทุกอย่าง
1: โครรถ
0: เป็นเท่าแก่ไปสู่ของนี่ร้องรักสิทธิ
1: ์แต่ว่าเป็นความประสงค์ขององค์สุรนาถไม่ใช่ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้าโตแล้วข้าพเจ้าไม่เชื่อมาตะขอบอกข้าจะไม่เชื่อใคร

0: ่มันเรื่องอะไรบอกได้ไหมอยากรู้มาหาว่าครูเป็นงูพิษบอกสักนิดอยากรู
1: ้ครูเหมือนนกสองหวง
0: บางลาย
1: ท่านครูรู้ตัวบางไหมครูเป็นตัวแกนวางแผนร้ายยุให้น้องชายแย่งครู
0: ไม่จริงพี่ค่ะ
1: บนทาวดีนี้เราจองแต่ยกให้น้องสุรนาถ
0: ไม่ใช่
1: ต้องเป็นศึกชิงรักหักสวัสดิ์จริงไหมท่านราชชครู
0: โทนะไม่รู้โมไม่เห็นเรื่องนี้นะไม่เป็นความจริงเรื่องทุกสิ่งโปรดเข้าใจโทมั่งลายเราไม่รู้สำหรับบนทางพอดีพระองค์เคยมีสัมพันธ์สวัสดิ์เป็นความประสงค์องค์สุรนาถอย่าบริพาทลบลู่คิดคิดก่อนหน้าน้อยใจโทสิทธ์เคยไหวบูชากลับมุทะลุดุดาเห็นเราเป็นหมางเป็นหมูเนื้อไม่ได้กิน

0: ระดูกมาคล้องคอกูครูไม่รู้นะถ้าหากยุพราชบางรายเข้าใจผิดครูขอโทษครูไม่รู้จริงๆว่ามนทาวดีเนี่ยพระองค์รักกันมาแต่ก่อนมันเป็นความประสงค์ของสุรนาถไม่ใช่ครู
1: เหมือนเต่าใหญ่ใครกลบครูทำแต่ครูบอกไม่ทำไม่รู้ไม่เห็นย้อนความเพียกับคนอื่นอย่างนั้นเหรอคิดถึงหัวอกของศิษย์บ้างไหมคนที่เขารักเขามีความรู้สึกอย่างไรที่ข้าพเจ้าต้องเป็นคนอกตัญญูคนเนี่ยเพราะใครเพราะครูเองครูทำศิษย์เอง
0: มันไม่ใช่นะ
1: เอาละสุรนาถหลนจังสุรนาถน้องชายในเมื่อไร้ด้วยความผูกพันฉันพี่ฉันน้องกันข้าก็จะไม่ถือว่ามันคือน้องชายแม้กระทั่งครูเหมือนกันในเมื่อครูตั้งตนเป็นศัตรูกับฉัน
0: มังลาย
1: ฟังให้ดีนะวันนี้ฉันจะปล่อยครูไปฉันจะกลับไปมันนะเลยไปจัดกองทัพกลับมาม
0: ังลาย
1: เป็นทัพใหญ่ที่จะมาขยี้หงสาวดี
0: อย่านะ
1: ให้ราบเป็นหน้ากองครูจำไว้ศึกมันต้องเกิดขึ้นแน่จำไว้ด้วย
0: มังลาย
1: ไม่ต้องตามเลย
0: มังลายสุรนาถพระองค์ยังไม่ทราบว่าศึกจะมาติดหงสาวดีศึกพี่ศึกน้องศึกชิงรักชิงบัลลังก์เราจะไปบอกองค์สุรนาถ

0: เป็นห่วงนะ
1: ถวายขอพระยาค่ะ
0: พระเชษฐา
1: พระองค
2: ์บัดนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะมาบอกกับพระราชโอรสศรีสุรนาถและมนทาวด
0: ีมันเกิดเรื่องอะไร
2: ถ้ากระหม่อมพูดไปแล้วเนี่ยหวังว่าพระองค์คงเข้าใจณปัจจุบันนี้ศึกมัณฑะเลจะติดคงสวัสดีเพื่อนค่ะ
3: ศึกมัณฑะเล
2: โดยยุคพระราชมังลายยกกองทัพมา
3: ไม่จริง
2: ขอเดชะด้วยวาจาสัตย์ข้าพเจ้าพูดจริง
3: นี่ถ้าเป็นคนอื่นข้าพเจ้าสุรนาถจะเชื่อแต่เลือดของคำว่าพี่ต้องไม่ฆ่าน้องท่านเท็จทูลใช่หรือไม
2: ่พระหาไม่ได้พี่ค่ะ
3: ท่านน่าจะรู
2: ้เป็นความจริงพระองค
3: ์ข้าเสียดายนะในความรัก

0: และความภักดีที่มีต่อท่านเดิมนั้นเคยให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แต่ยามนี้ท่านกลับจะคิดทำลายระหว่างพี่ระหว่างน้องความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองคนมันมากเกินกว่าที่จะคิด
1: พระองค์ท่าน
2: เป็นความจริงนะพี่ค่ะองค์หญิงมนทาวดี
1: จะไม่ทรง
2: เป็นความจริงศึกปันนาเลต้องติดหงสาเดี๋ยวนี้แล้ว
0: ไอ้ราชโคหยุดคำเจรจาของมึงเดี๋ยวนี
1: ้พ่อบาท
0: เปรียบเทียบมึงก็คงไม่ผิดกับลาหูที่คอยที่จะอมดวงจันทร
2: ์ฟ้าบาทอ
0: ยากให้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องต้องพลัดพรากจากกัน

0: คนที่พาไปแจ้งความเป็นพม.จังหวัด
1: แต่จริงๆอ่ะผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่ปิดชื่อโรงเรียนเน
0: ี่
1: ยเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมในใจบ้างเปิดไปเลยชื่อโรงเรียนอะไรอย่างน้อยพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเขาจะได้รู้ว่าเขาเรียนอยู่ที่นี่แล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยจะได้ถามลูกตัวเองว่าไปโดนครูคนนี้ทำหรือเปล่าบางทีเด็กก็ไม่กล้าที่จะบอก
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรอ่ะแต่เห็นหน้าผอ.คงจะรู้แล้วล่ะถูกไหมพี่หมวย
0: ถูกค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าโรงเรียนอะไรแล้วพ่อแม่ของเด็กเขาจะได้ไปสอบถามกันว่าตกลงหนูโดนหรือเปล่าบางทีก็โอ้ยโลกสวยไม่ได้เดี๋ยวโรงเรียนเสียหายแต่เด็กเสียหายไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยหรอพูดเดี๋ยวหาผมพูดเยอะอีก
0: ล่าสุดเหมือนได้ชื่อโรงเรียนมาแล้ว
1: ไม่เป็นไรอยู่กระทรวงศึกษาป่ะฮะสังกัดกระทรวงศึกษานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวผมได้เดี๋ยวร้องไปที่ทางฝั่งของตัวรัฐมนตรีช่วย
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะครับโอเค
0: ค่ะ
1: มึนเลยเจอข่าวแบบนี้งงนะ
0: ใช
1: ่มีอะไรพี่หมวยอ่ะมีข่าวอีกไหม
0: มีเหตุที่กำแพงเพชรค่ะตำรวจกำลังไล่ติดตามคนร้ายที่ลักพาตัวหญิงสาวชาวจีนจากกรุงเทพนะคะตอนนี้จับได้2ยังหลบหนีอยู่อีก2คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง3ทุ่มเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุชากังราวของสภ.เมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหญิงชาวจีนถูกทำร้ายร่างกายวิ่งมาขอความช่วยเหลือจุดที่มาขอความช่วยเหลือก็คือถนนราชดำเนินที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรทางตำรวจสายตรวจก็ไปถึงที่ไปตรวจสอบเอกสารประจำตัวแล้วก็พาตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะทำแผลและตรวจร่างกายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลต่อไปจากการสอบถามเบื้องต้นค่ะหญิงจีนคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่าถูกกลุ่มบุคคลพาตัวออกมาจากโรงแรมตั้งแต่กรุงเทพค่ะหลังจากนั้นถูกนำตัวขึ้นรถมุ่งหน้าไปที่พื้นที่ชายแดนแล้วระหว่างทางถูกมัดมือด้วยเคเบิลไทยพอรถมาถึงกำแพงเพชรตัวเธอเองพยายามหลบหนีตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี่คือร่องรอยที่ถูกมัดมานะคะต่อมาตำรวจสายตรวจไปเจอรถต้องสงสัยเป็นนิสสันเทียน่าสีดำหมายเลขทะเบียนดชดาฉอฉิง578กรุงเทพมหานครขับผ่านจุดตรวจที่บริเวณสี่แยกเลี่ยงเมืองจุดนั้นจะเป็นป้อมจุดตรวจจุฬาแล้วรถคันนี้พยายามเร่งเครื่องหนีค่ะไม่หยุดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถตามไปจนรถคันนี้ก็ขับตามไปเรื่อยๆรถคันนี้ก็ขับหนีค่ะขับตามไปถึงพื้นที่ตำบลลานดอกไม้แล้วปรากฏว่ารถเกิดยางแตกตำรวจก็สามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คน2คนมีสมเกียรติอายุ41ปีกับกิติพรอายุ24ปีทั้งคู่เป็นคนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังมีผู้ต้องสงสัยอีก2คนที่หลบหนีไปได้เบื้องต้นทางผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลบอกว่าได้รับหญิงสาวชาวจีนคนนี้ซึ่งมีหนังสือเดินทางจากโรงแรมในกรุงเทพมีแผนจะนำตัวไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าจะพาตัวหญิงสาวคนนี้ไปเพื่ออะไรตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีตอนนี้หลบหนี2รู้ตัวแล้ว1คนตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้และล่าสุดถ้าตามรายงานข่าวก็คือทราบทั้ง2แล้วด้วยคนที่ยังหลบหนีอยู
1: ่เรียนนะฮะสมเกียรติ41นะฮะกิตติพร24อายุนะครับแล้วก็ทราบตัวแล้วทั้ง2คนนะฮะ3กับ4
0: ค่ะ
1: จับสาวจีนมัดลักพาตัวจากกรุงเทพ
0: จะไปแม่สอดจังหวัดตากค่ะแต่พอไปถึงกำแพงเพชรนะคะตัวหญิงสาวตัดสินใจเลยค่ะกระโดดลงจากรถเธอเองพยายามหนีแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
1: ครับโ
0: อ้น่าจะจับได้ค่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าทราบตัวแล้ว
1: อ้าวโอเคนะครับก็เรื่องนี้ทางทีมงานเรากำลังประสานไปที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงมีการประสานว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันแปลกๆมันไม่ชอบมาพากล
0: เรื่องที่ชลบุรีใช่ไหม
1: ชลบุรีเรื่องที่ชลบุรีไอ้เรื่องเมื่อกี้เนี้ย
0: ครูคณิตศาสตร
1: ์เสียบคณิตศาสตร์
0: ค่ะ
1: นะอ้าวพักสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผู้ชม

0: ด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
1: Lively เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงจูวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงจูวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: อยากผมยาวสวยทำไงดี
4: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
5: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
8: บอกไว้ทั้งสองที
9: ที่กินการเข้าใจผิดเลยครับเ
10: ฮ้ยงานดีแถมมีของฉันรักทะเลพาทะเลให้ความสุขกับฉัน
7: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
11: ไม่ปล่อยเลย
12: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
15: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
16: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
17: แสบอะไรขนาดนี
18: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
19: สวัสดีเจ้าเพื่อนเป็นเด็กดีอ้อมตัวคนเดียวเนอะ
20: ทำไมคุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
21: จะได้ไปจีบอีน้องคนงามเจ้า
20: น้องคนไหนงาม
22: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยกึ๊ดถึงหลานก็ครับ
21: ขอบคุณนะคะมาซัพพอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
23: สนับสนุนโดยทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
24: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
25: สนับสนุนโดยหมวดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
26: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: ค่ะเมื่อช่วงพักพี่หนุ่มติดต่อไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องเหตุการณ์น้องเอที่ชลบุรีท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์ตอนนี้ท่านบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็รีบดำเนินการทันทีเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวท่านจะ

0: แจ้งพี่หนุ่มมา
1: ครับนะเพราะว่าแหมเรื่องนี้มันน่าตกใจ
0: ค่ะ
1: ไอ้เรื่องสัญญา3ข้อนั้นมันมายังไง
0: เป็นเอกสารที่โรงเรียนทำขึ้นมาแล้วก็ให้เซ็นลงชื่ออะค่ะ
1: คือตัวแม่กับลูกอ้างอย่างนั้นนะตัวเด็กกับแม่อ้างอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ต้องไปความฟังข้อเท็จจริงด้วยว่ามันยังไงเนี่ยนะครับแต่ทางเด็กบอกว่าทางฝั่งโรงเรียนเนี่ยบันทึกข้อตกลงเห็นไหม
0: ระหว่าง
1: อะไรสักอย่างนะ
0: ค่ะน่าจะระหว่างน้องกับครูที่มีปัญหาค่ะแล้วก็3ข้ออย่างที่เราอ่านให้ฟัง
1: คือในนี้เขียนไว้บอกว่าโรงเรียนทำ
0: เอกสารที่โรงเรียนทำขึ้นมาฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือเรื่องชู้สาวระหว่างนางสาวเอกับอาจารย์สอนคณิตศาสตร์
1: ซึ่งถ้าเกิดว่ามีอันนี้ออกมาจากโรงเรียนจริงๆเนี่ยโอ้โห
0: โรงเรียนทำได้ยังไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ทำเอกสาร
1: คือถ้าเกิดว่าเป็นที่โรงเรียนทำจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: ผิดด้วยนะคนทำนี่ก็ผิดด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดผอ.ไปรู้เรื่องเอกสารฉบับนี้ผิดอีกนะ
0: เพราะว่ามีการลงชื่ออยู่หลายชื่อเหมือนกันนะคะ
1: แต่ก็ไม่รู้ผอ.รู้หรือเปล่าแต่เด็กบอกว่าโรงเรียนทำ
0: โรงเรียนทำขึ้น
1: นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับคือมันมีกรณีนึงซึ่งเมื่อประมาณสักไม่กี่วันก่อนเนี่ยก่อนที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะมันมีตัวตึงคนหนึ่งครับเป็นตัวซีเคร็ตเลยอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งเขาบอกเป็นคอนโดเขาว่างั้นปรากฏว่าตัวตึงคนนี้เนี่ยนะฮะคือถูกตัดไฟก็ไปลักไฟเขาใช้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ก่อเหตุไปทั้งอาคารเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะผู้เสียหายเขาก็ไปร้องคุณเอกสายไหมต้องรอดนะ
0: นี่
1: เห็นไหมตัดไฟกูใช่ไหมงั้นกูเอาไฟของคอนโดเนี่ยละใช้เนี่ยฮะคือจากกรณีที่ครอบครัวตัวตึงครับที่สร้างปัญหาให้กับลูกบ้านคอนโดนะครับแถวบางขุนเทียนกรุงเทพฮะต้องรับมือกับชายคนนี้เนี่ยมานานหลายปีนะครับกับสารพัดเหตุการณ์เลยชาวบ้านเขาอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้เลยเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดครับนิติบุคคลเนี่ยต้องตัดไฟห้องของชายที่ถูกร้องเรียนนะครับหลังพบว่าไปแอบต่อไฟส่วนกลางมานาน3ปีคุณผู้ชมครับคาดว่าค่าไฟเนี่ยพุ่งไปเป็นแสนกว่าบาทนะฮะผู้จัดการนิติเผยที่มาที่ไปครับบอกว่าแจ้งตำรวจไปหลายครั้งแล้วแต่ขั้นตอนมันล่าช้าตำรวจให้ไปรวบรวมหลักฐานมาเองเนี่ยฮะเหตุการณ์ล่าสุดครับ20สิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันหลังจากที่เป็นเรื่องแล้วนะฮะนิติบุคคลคอนโดขึ้นไปตัดไฟห้องของนายเอกชัยผู้ก่อเหตุหลังพบว่ามีการต่อไฟส่วนกลางเนี่ยมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อเนื่องนานมา3ปีคุณผู้ชมนายสุรชัยครับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลบอกแบบนี้บอกว่าการเข้าไปตัดไฟไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะเข้าไปเนี่ยก็เกรงเหลือเกินว่านายเอกชัยจะออกมาทำร้ายร่างกายอีกซึ่งวันที่ขึ้นไปตัดไฟนายเอกชัยพยายามต่อรองขอใช้ไฟแบบนี้ไปก่อนได้ไหมและเจ้าตัวเนี่ยพยายามอ้างบอกว่าตอนนี้พยายามปรับปรุงตัวอยู่นะพยายามหางานทำขอความเห็นใจก่อนได้ไหมล่ะสุดท้ายนิติเขาก็ยอมอรุ่มอร่วยให้แต่นายเอกชัยเนี่ยก็ใช้ไฟต่อจริงๆฮะบอกให้ใช้อีกสัก 3-4 วันได้ไหมแล้วเดี๋ยวกำหนดเดดไลน์วันนี้เนี่ยแหละต้องหยุดแล้วนะเนี่ยลองดูนี่ฮะปรากฏนิติบุคคลก็บอกว่าจากการตรวจสอบนะครับการแอบลักใช้ไฟดังกล่าวเนี่ยสร้างภาระกับส่วนกลางนะครับเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟแทนไปเนี่ยเดือน 3,000 บาทหากคิดตลอด3ปีเป็นเงินรวมๆแล้วเนี่ยแสนกว่าบาทซึ่งนิติเองเนี่ยต้องนำเอาเงินส่วนกลางไปจ่ายค่าไฟเนี่ยนะครับมันเป็นเงินส่วนกลางที่มาจากลูกบ้านทั้งหลายเนี่ยที่จ่ายค่าส่วนกลางมาเพราะว่าต้องการแบบไปทำตรงนู้นทำตรงนี้แต่เปล่าหรอกอันนี้ต้องเอาไปจ่ายค่าไฟให้ตอนนี
0: ้ให้ห้องของเขาห้องเดียว
1: เนี่ยคุณผู้ชมยังไงอ่ะ
0: ค่ะผู้จัดการนิติบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งเรื่องกับทางตำรวจมาแล้วหลายครั้งแต่ขั้นตอนมันค่อนข้างล่าช้าตำรวจให้ทางนิติไปรวบรวมหาหลักฐานเองค่ะก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาแล้วก็ดำเนินการหลายขั้นตอนเรื่องก็เลยไม่ค่อยมีความคืบหน้าแต่หลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวถูกนำเสนอไปเมื่ออาทิตย์ก่อนการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างๆรวดเร็วขึ้นแต่เขาก็บอกว่าเขากังวลใจคือมันก็ทำให้ลูกบ้านหลายคนที่ต้องอยู่อาศัยร่วมกับนายเอกชัยเนี่ยกังวลว่าเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาเขาจะโมโหพวกเราหรือเปล่าที่ทำให้เรื่องมันบานปลายออกมาเป็นแบบนี้ทางนิติเองก็บอกว่าตอนนี้พยายามแก้ปัญหาอยู่นะคะประสานไปที่แม่ของเอกชัยเพื่อจะแจ้งให้แม่รู้ด้วยว่าการต่อไฟใช้ไฟของส่วนกลางแบบนี้มันทำไม่ได้เอกชัยต้องดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟให้ถูกต้องก่อนหน้านี้ห้องของเอกชัยมีมิเตอร์ถูกต้องนะคะเหมือนกับห้องอื่นค่ะแต่ว่าห้องเอกชัยก็ค้างจ่ายค่าไฟมานานหลายเดือน

0: เดือนการไฟฟ้าก็เลยต้องมายกมิเตอร์ออกพอยกมิเตอร์ออกเขาก็ไปลักลอบใช้ไฟส่วนกลางแบบนี้ค่าไฟที่ทําให้นิติเสียหายแสนกว่าบาทเนี่ยนิติบอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายกับเอกชัยต่อไป
1: ครับคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางเอกชัยเองเนี่ยนอกเหนือจากจะใช้ไฟแบบนี้แล้วเคยเผาห้องด้วยนะ
0: ใช่ค่ะมีคลิปที่เราดู
1: เปิดคลิปสินี่ฮะ
2: ช่วยดีนะ
1: เผาห้อง
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
2: ตายคนเดียวดีกว่า
0: เมื่อวันที่10สิงหาคมค่ะ
1: เผาซะแบบนี้คุณผู้ชมโอ้ไม่พอนะฮะคุณผู้ชมครับเผาห้องไม่พอคุณผู้ชมครับกระทืบรปภ.อ้าวดูนี่มาแล้วอะไรรปภ.ยืนอะไรถอยที่รปภ.เนี่ยนี่เหวี่ยงซะแล้วต่อยนะ
0: ลูกกับเมียมาด้วย
1: นี่ฮะโอ้ยอีลุงตุงนังคุณผู้ชมครับมีดเบิดนี่มีนะเตะนะลูกนะลูกเตะนะลูกก็เตะนะโอ้ยังมีเหตุการณ์อีกนะ
0: มีบางทีเวลาจะไปลักลอบใช้ไฟบางทีก็เอาถุงดำไปปิดกล้องจรปิดค่ะ
1: คือทุกรูปแบบแล้วครับ
0: น
1: ี่
0: นี่นี
1: ่นี่ฮะ
0: ปิดแบบนี
1: ้ชาวบ้านบอกเลยอยู่ไม่ไหวแล้วเว้ยอยู่ไม่ไหว
0: ค่ะเหมือนพยายามจะงัดห้องของลูกบ้านคนอื่นด้วยนี่คือตัวเอกชัยพยายามงัดอยู่ลูกชายก็มายืนดูเหมือนมาช่วยพ่อด้วย
1: มาช่วยพ่อขโมยของ
0: โ
1: อ้ฟังเสียงนิติหน่อยครับมา
3: จะไปตัดไฟเขาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงครับเพราะว่าเราก็ต้องเจรจาแล้วก็คุยกับเขาซึ่งเราก็ต้องเอาคนกลางมาคุยถ้านับจากที่เขายกมิเตอร์ไปก็คือ3ปีก็เดือนหนึ่ง 3,000 แสนกว่าบาทก็คือในส่วนกลางครับที่ต้องรับผิดชอบลูกบ้านเขาก็ถ้าเขารู้เขาก็ตกใจนะก็ไม่อยากให้เขาทำแต่เราเป็นส่วนกลางเราก็ต้องดำเนินการต่อไปตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตัดแล้วตอนนี้เขาก็ขอเราเสียบใช้อ่ะครับจากไฟฉุกเฉินอย่างเงี้ยขอใช้ 2-3 วันแล้วก็คือคุณแม่เขาติดต่อมานั่นแหละแล้วก็วันนี้ครับเขาจะมาติดคือคุยกันตลอดครับหมายถึงว่าก็คุยกันธรรมดาแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุยกันถ้าก่อนหน้านั้นน่ะคือเวลาเขาอยู่กันเนี่ยเขาก็จะเอะอะโวยวายคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็จะเลี่ยงเอาจะไม่ค่อยอยากคุยกับเขาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เคลียร์ไปบางส่วนแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานดีขึ้นนะครับเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะลองฟังเสียงเอกชัยหน่อยเขาบอกเขาขออะไรนะ
0: ขอเวลาหน่อยเขากำลังหางานอยู
1: ่กำลังปรับปรุงตัวเองอยู
0: ่ให้ผมตั้งตัวหน่อยให้ผมตั้งตัวก่อน
1: ลองฟังมีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเรื่องนี้เขาไปร้องคุณเอกสายใหม่ต้องรอด
0: ค่ะจำได้เอกชัยบอกว่าจากนี้ไปเขาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของลูกบ้านคนอื่น
1: ๆบอกฝากบอกพี่เอกนะไหนๆแล้วก็ชื่อเอกเหมือนกันเออช่วยก่อนได้ไหมล่ะจ่ายค่าไฟผมก่อนก็ได้นะ
0: ค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้เขาตกงานอยู่เขากำลังพยายามหางานทำอยู
1: ่หนักเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยวันนี้เขามาออกขนกระแสกันนะชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาอยู่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยฮะสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอยู่ไม่ไหวจริงใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอทางฝั่งของพี่กะปิแม่ก็ทางฝั่งของตัวลุงแดงเนี่ยรปภ.เนี่ย
5: ครับผม
1: ลุงโดนกระทืบเหรอ
5: ครับโดนลุมนะครับ
1: โดนลุมด้วยนะ
5: ครับผม
4: พ่อแม่ลูกค่ะ
1: ทำไมก็ต้องมาลุมลุงอ่ะ
5: เหตุการณ์วันนั้นน่ะผมขยายรถของลูกบ้านนะครับเพื่อจะให้ลูกบ้านข้างในออกได้แล้วผมก็ถอยรถใช่ไหมพฤติกรรมของเขาขับรถเร็วอยู่แล้วผมถอยรถมาเขาก็มาชนท้ายผมพอดีครับ
1: อ๋อ
5: แล้วเขาเรา จะคุยเรื่องประกันนู่นนี่นั่น
1: แล้วเขาทำอะไรลุงบ้าง
5: อย่างที่เห็นนะครับผมแทบทั้งทืบกระทืบอะไรทุกอย่าง
1: กระทืบนะ
5: เออ
1: วันหลังเรียกคนข้างๆไปซ้ายมือลุงอ่ะ
0: ค่ะ
1: บอกให้ไปรับแทนหน่อย
0: ค่ะ
1: คนซ้ายมือเนี่ยลุงหันไปมองหน้าเขาสิ นะโอ้น่ากลัวนะ
0: โอ้น่ากลัวค่ะ
1: อยู่ยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวทางนู้นก็จะพูดด้วยนะ
0: วันนี้เหรอคะ
1: ใช่เขาบอกเขาก็จะพูดเหมือนกันทางนู้น
0: อ้
1: าวอามไปสัมภาษณ์จันทร์มาได้ยังได้เสียงไหมยัง
0: ค่ะเสียงเอกชัย
1: ตะคู่อีกแล้ว
0: ค่ะ
1: พักก่อนแล้วกันพี่หมวยเอาข่าวอื่นก็ได้มีไหม
0: ได้ค่ะเบรกก่อนก็ได้ค่ะ
1: เบรกอ่ะเบรกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
7: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
6: คน Spotify เขารู้กัน
7: ดูเลิกกับเขาแล้วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องนีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันหลักที่สุดต้องทิ้งรันไป
9: แล้วการที่แม่ต้องเสียพี่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยหรอ
8: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันพี่รักน้องมีนตลอดไปนะ
10: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: พี่ดูแปลกนะ
13: แปลกไง
12: ดูพี่ยิ้มเยอะกว่าปกติผมมีความสุข
14: มึงต้องตั้งสติได้แล้วน้องเอกทั้งเรื่องไอ้ดอมทั้งเรื่องตำรวจมึงจะไม่ระวังตัวแบบนี้ไม่ได้
15: มึงไปทำอะไรวะโป๊กมึงไปทำอะไร
16: คนอาจจะไม่ใช่คนที่เคยรักแล้วก็ได
17: ้10ปีที่แล้วจนวันนี้หรือว่าอีก10ปีข้างหน้าฝนพี่ก็ยังรักฝนเหมือนเดิม
10: 2หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
19: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
20: เดี๋ยวมันก็ดีแน
19: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
20: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
21: เดี๋ยวมันก็ดีนะ
22: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
23: แค่10บาท
22: จริงนะ
24: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
25: หยอกแม็กกี้
26: ทานอร่อย
25: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
10: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อสักครู่นี้กำลังติดต่อไปที่ทางฝั่งของตู่ท่านนี้ช่วย
0: ค่ะท่านอัครนันท์
1: ท่านอัครนันท์นะครับของทางฝั่งเร
0: ื่อง
1: ของ
0: น้องที่ชลบุรีน้องม
1: .6 นะฮะที่น้องม .6 ที่ว่ามีไปโดนครูคณิตนะครับเนี่ยนะฮะละเมิดแล้วก็ไปอนาจารต่างๆนานาเนี่ยผู้ชมครับคือท่านตีช่วยบอกว่าโทษหนักมากนะฮะ
0: ค่ะคือตอนนี้สอบไม่เฉพาะครูคณิตนะคะสอบผอ.โรงเรียนด้วยค่ะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ
1: เนี่ยเมื่อกี้ท่านเช็คเลยเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงเนี่ยพักเลยนะไม่ให้พักอย่างนี้ยึดเลย
0: ยึดเลยใช่ค่ะ
1: จบเลยไม่ต้องเป็นครูอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: ผอ.ผิดหรือช่วยด้วยโดนด้วย
0: โดนด้วยให้เวลา90วันค่ะ
1: ยึดด้วยยึดใบด้วย
0: ค่ะ
1: คือจบเลยอะอาชีพความเป็นครูอะอันนี้ดีผอ.ทั้งหลายจะได้รู้ว่าเวลาท่านไปช่วยเหลือบุคคลที่กระทำความผิดในโรงเรียนของท่านเองเนี่ยวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้แค่แบบรักษาโรงเรียนไม่ได้นะตำแหน่งท่านก็รักษาไม่ได้แล้วท่านจะไม่ได้กลับมาเป็นครูอีกเลยด้วย
0: วิชาชีพของตัวเอง
1: จบเลย
0: ค่ะ

0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: พี่หมวยคุยเลย
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: พี่หมวยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับท่านพอจะทราบเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีแล้วใช่ไหมครับที่บางละมุง
2: จะได้รับรายงานแล้วครับพี่นุ่มคร
0: ับ ได้รับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผมโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้ให้แบบพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยได้มีการไปสอบถามลูกเขาด้วยว่ามีใครที่โดนครูคนไหนหรือครูคนนี้ทำอะไรยังไงหรือเปล่า
2: ครับ
0: นะเบื้องต้นตัวท่านเองได้มีการสอบถามอะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้ได้รับรายงานนะครับพี่นุ่มจากทางเขตนะครับว่าเขาเพิ่งสั่งพักราชการวันนี้นะครับในเขตนี้นะครับ
0: แล้
2: วก็ผมกำชับไปแล้วครับว่าไม่ใช่แค่พักราชการครับพี่นุ่มสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิตด้วยอันนี้ต้องทำแล้วก็ตรวจสอบพอ.ด้วยนะครับอันนี้ผมจะตั้งกรรมการด้วยเพื่อความชอบธรรมทั้งหมดครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอันนึงที่เมื่อกี้ผมกับทางพี่หมวยสงสัยนะท่านมนตรีครับคือมันมีเอกสารฉบับหนึ่งเป็นข้อตกลงนะฮะซึ่งเด็กเนี่ยกับทางคุณแม่เนี่ยบอกว่าโรงเรียนเนี่ยทำขึ้นให
2: ้
0: คือณตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าเป็นไปตามที่เด็กกับคุณแม่บอกหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเด็กกับแม่เนี่ยบอกเลยว่าโรงเรียนเนี่ยทำขึ้นมาให้จากข้อมูลในข่าวแล้วในนี้เนี่ยระบุ3ข้อข้อแรกนะฮะเขาบอกว่าจะให้ครูคนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของเด็กนักเรียนข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าทางครูเนี่ยจ่ายเงิน 50,000 บาทให้ลักษณะในที่เขียนเนี่ยเหมือนกับเด็กกับแม่เป็นคนร้องขอ
2: นะฮ
0: ะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าคลิปหรือไอ้วิดีโอที่มีหลุดออกมาเนี่ยหลุดออกไปหลังจากเนี้ยเด็กกับผู้ปกครองเนี่ยต้องรับผิดชอบ
2: อ
0: ันนี้ฮะในขณะเดียวกันตัวผอ.เองเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าเขาเองเนี่ยกับทางผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยรู้มาได้ประมาณสัก 3-4 วันก่อนหน้านั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะรู้มาแล้วแล้วก็มีการไปตรวจสอบแล้วพอรู้ว่าจริงปุ๊บเนี่ยก็เลยให้แบบพักไปก่อนเลยพักครูคนนี้ไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการสอบ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกเขาไม่มีอำนาจในการที่จะให้ออกอันนี้ก็เข้าใจเขานะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาแนะนำให้เด็กกับแม่ไปแจ้งความหรือเปล่า
2: ครับเดี๋ยวอันนี้ผมลงไปดูให้เลยครับพี่นุ่
1: ม
2: เพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆถ้าเดี๋ยวศูนย์พิทักษ์สิทธิ์จะไปดูแลเด็กด้วยครับว่ามันมีการทำอะไรที่มันผิดจากระเบียบหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปดูนะครับเพราะว่าอย่างที่อ่านดูท่าว่าด้วยหลักการแล้วเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆสปท.จะต้องลงไปดูเองนะครับเพราะว่าการเซ็นอะไรแบบนี้เด็กก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่อย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายด้วย
0: อายุ16ครับอันนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินเลยครับยอมความไม่ได้เลยครับ
2: ใช่อันนี้ติดคุกครับ
0: ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวผอเองกับไม่ได้มีการแนะนำตรงนี้เลย
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ได้เดี๋ยวผมจะลงไปดูด้วยครับ
0: ครับครับนั่นครับ
2: ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมลงไปดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยครับพี่นุ่ม
0: ได้ครับได้ครับ
2: พี่เดี๋ยวผมจะตั้งกรรมการพอได้ครับ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านลงไปดูด้วยตัวเองท่านบอก
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต
1: ่อค่ะมีเสียงเอกชัยเมื่อกี้นี
0: ้มาไม่ข่าวงั้นนะเอาเสียงเมื่อกี้เอาไหม
1: เอกชัยมาแล้วเรื่องของคอนโด
0: โอเคมา
1: ค่ะ
3: วันผมก็อยู่ผมเฉยอ่ะเขาสติไม่ดี
4: หมายถึงว่าเมีย
3: อายบ้านเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าเขารับกรรมเขาไปแล้วอ่ะผมทำงานอยู่ผมก็ยังโดนไล่ออกเลยเนี่ยเพราะเขานี่แหละพี่เคยถามชาวบ้านแล้วผมเคยออกไปแล้วว่ายุ่งกับใครไหมผมไม่เคยไปยุ่งกับใครผมก็ทำงานของผมตั้งแต่เขาไม่อยู่เนี่ยพวกผมรักกันสงบมากเลยและไม่มีเรื่องเสียงดังเลยโอเคผมรับปากอันนั้นผมพลาดไปแล้วนี่ต่อในวันนี้มันจะไม่มีเสียงดังเกิดขึ้นผมรับปากกับพี่เลย
4: ครับถ้ามีอีกรอบชาวบ้านเดือดร้อนอีก
3: ผมย้ายออกไปเลยผมไม่อยู่ที่นี่แล้ว
0: เนี่ยนะอันนี้คือทางเอกชัยเขาบอกมาเขาจะปรับปรุงตัวด้วยนะ
1: รับปากเลยว่าจากนี้ไปไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้ามีเดี๋ยวเขาย้ายออกเขาบอก
0: ฝั่งชาวบ้านสั่นหัวเลย
1: ค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาผิดไปแล้ว
0: ครับการตลาดเลยพี่หมวย
1: มีค่ะ MEA เปิด MES Park ค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ Smart Energy Future ร่วมเปิดโลกพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตค่ะเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
5: MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเปิด MEA Sparkพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานผ่านนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตให้น้องๆนักเรียนได้ค้นพบว่าพลังงานอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองนำเสนอผ่านสื่อ Interactive เปิดมุมมองสู่โลกพลังงานแห่งอนาคตเรียนรู้เทคโนโลยีสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ EV ชาร์เจอร์และโซลาร์ลูฟท็อปที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนเรื่องพลังงานให้เป็นเรื่องง่ายเรียนรู้ได้ผ่านการพร้อมส่งต่อไอเดียและแรงบันดาลใจด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
6: เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้รับรู้ว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับมีความสำคัญแล้วมากำเนิดมาจากอะไรแล้วเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยครับ เรามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็วิธีการของเราก็คือแฝงลักษณะของเกมมีความสนุกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเน้นด้านวิชาการมากนักนะครับแล้วรวมทั้งเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ให้มีอย่างมีประสิทธิภาพครับ
5: มาเล่นมาเรียนรู้กับพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ MEA Spark ได้ถึงวันที่30สิงหาคมนี้
0: โอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็โหนกระแสวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามกันเรื่องราวของเพื่อนบ้านอันเนี้ยหนัก
1: ค่ะ
0: หนักข้อนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาแบบเขาอยู่ไม่ไหวแล้วก็คือเหตุเนี่ยอันเนี้ยมันแค่ไม่กี่หลังครัวเรือนนะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกเนี่ยครับเดี๋ยวไปคุยในโหนกระแส
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะหมดเวลาของ
0: ส่วนเรื่องราวของโรงเรียนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากัน
1: ใช่ค่ะที่ชลบุรี
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านแต่มันอาจจะดูหนักหนาสาหัสกว่าเพื่อนบ้านครั้งก่อนๆที่เราทำมานะครับเพราะเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยโอ้โหเขาอยู่กันเป็นครอบครัวครับแล้วเป็นตัวซีเคร็ตทั้งหมดพ่อแม่และลูกครับผู้ชมครับคือที่นี่นี่ต้องบอกว่าเป็นคอนโดใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นคอนโดแห่งหนึ่งครับผู้ชมครับแล้วปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ร่วมคอนโดด้วยมีห้องของเขาครับวันดีคืนดีถูกตัดไฟผู้ชมครับก็มาลักไฟใช้เป็นไฟของคอนโดเนี่ยแหละฮะใช้ไป3ปีคุณผู้ชม3ปีเป็นไปได้ยังไงเอ้าไม่พอนะฮะวันดีคือดีไม่พอใจเพื่อนบ้านนู่นนี่นั่นจุดไฟเผาห้องอีกหลายคนตกใจเอ้ามันก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านนะฮะรปภ.นะครับก็ทำหน้าที่ของเขาถอยรถให้ปรากฏไม่พอใจเขาอีกกระทืบเขาอีกแม่คุณผู้ชมวันนี้เขาบอกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่รู้จะยังไงนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าขอไฟใช้ก่อนแล้วกันไม่มีตังค์อยากอยู่อย่างเงี้ยใครจะทำไมวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายนะครับมีคุณเฟิร์นนามสมมุตินะฮะมีคุณนุ้ยนามสมมุตินะครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทางนู้นนะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะทางนี้เขาไปร้องคุณเอกภพนะครับด้านหลังครับคุณพีทก็เป็นผู้เสียหายเป็นนามสมมุติเหมือนกันสวัสดีคุณพีทนะครับสวัสดีพี่เอกนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับคุณกะปิรปภ.สวัสดีครับแล้วก็ทางฝั่งของลุงแดงเป็นรปภ.เป็นผัวเมียกันหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่นะโอเคแล้วก็มีดร.มนชัยจงไกรตนกุลนะฮะทนายแก้ว
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้แล้วใส่สูท

0: เดียวกันด้วย
1: ครับบังเอิญครับพี
0: ่บังเอิญนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เรียนแบบนะ
1: ไม่ได้ครับ
0: โอเคเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิเอ้าคุณเฟิร์น
2: เรื่องราวของเขาเนี่ยประเด็นหลักๆที่ทำให้เราต้องออกมาขนาดเนี้ยคือเขาเผาอาคาร
0: เผาอาคารเดี๋ยวก่อนคุณอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนละ
2: หนูอยู่ประมาณ2-3 ปีคุณแม่อยู่ประมาณ 5-6 ปี
0: โอเคเป็นคอนโดอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
2: อยู่แถวเอกชัยค่ะ
0: เอกชัยนะ
2: ค่ะคราวนี้วันนั้นเนี่ยเขาเผาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ลูกบ้านเนี่ยเริ่มไม่โอเคแล้ว
0: ครับ
2: ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะขโมยของเอามีดลงมาข่มขู่หรือจะทำอะไรต่างๆนานาลูกบ้านพยายามมองผ่าน
0: เพราะว่าการนี้มันเกิดขึ้นมานานยังเนี่ย
2: ก็ราว10 ปีแล้วจาก
0: 10 ปี
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณเพิ่งมาร้องคุณเอกสายไหมเนี่ยนะ
2: ก็คือตลอดเวลาต้องพูดอย่างนี้ค่ะพี่หนุ่มคือเราไปแจ้งความแล้วมันไม่มีความคืบหน้าค่ะหรือถึงจะมีเขาก็จะได้ออกไปติดวัน2 วันก็กลับออกมาเหมือนเดิม
0: อ้าว
2: ใช่ค่ะ
0: เหรอ
2: ซึ่งทำอะไรไม่ได้เนี่ยทุกคนต่างถอดใจก็ต้องทนอยู่กันไปเพราะเขาเป็นเจ้าของห้องเราไม่มีสิทธิ์ไปขับไล่เขาอยู่แล้ว
0: โ
2: อโดยทำกฎหมายถูกไหมคะทนาย
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: ชื่อตอนเหมือนในเพลงของอูโน่เลยนะ
1: ครับ
0: ฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหว
2: ใช่
0: ไม่ไหวจริงจริงใช
2: ่
0: ไหม
2: ไม่ไหวจริงๆเพราะวันที่มันเผาเนี่ยแม้กระทั่งคนพิการคนแก่ฟอกไตนี่ต้องพากันวิ่งลงมาจากตึก
0: มันเหตุการณ์เป็นยังไงเอาลองเล่าสิบางทีคนดูทางบ้านเขายังไม่ค่อยเข้าใจเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นและชายคนนี้เขาเป็นใครครอบครัวนี้เป็นไงเอาเล่าอย่างนี้เลยดีกว่า
2: คือครอบครัวเนี้ยจะเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีผัวเมียลูกอีก2 คน
1: ครับ
2: จะมีลูกคนโตแล้วก็ลูกคนเล็กคนเล็กเนี่ยจะ12 ขวบเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคือ2 ขวบ
1: เดี๋ยวคุณพักอยู่ชั้นไหนของคอนโดครับ
2: ชั้น5ค่ะ
0: ชั้น5คอนโดมันกี่ชั้นทั้งหมด
2: 9ค่ะ
0: 9ชั้นนะ
2: จะมี3 อาคารเขาอยู่อาคารในสุดคราวนี้เขาเนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่แล้วโดยปกติ
1: กับคนของเขาเอง
2: ใช่กับคนของเขาเองแต่วันนั้นสามีเขาหนีไปเลยกูไม่ไหวละกูไปแล้วนะบ๊ายบายเมียเลยคลั่งเลยทีนี้จุดไฟ
0: ผัวเมียทะเลาะกันเอง
2: ใช่
0: ผัวเมียทะเลาะกันเองเสร็จปุ๊บผัวเนี่ยไปเลย
2: ใช่
0: ไปเอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วกับเมียแม่งด่าเหลือเกิน
2: เมีย
0: จุด
2: ไฟเลยจุดไฟแล้วโยนเข้าไปในห้องพูดอยู่คนเดียวคิดว่าผู้ชายเอาชู้เข้ามาอยู่ในห้องซึ่งสภาพห้องคือแบบมีแต่ขยะที่เขาไปขโมยมาเขาก็มโนว่าผัวเอาชู้เข้ามาอยู่ในนี้ก็จุดกระดาษปุ๊บโยนเข้าไปข้างในเลย
0: ปรากฏตามคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ตัวเมียนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เผาเลยเพราะเข้าใจว่าผัวเองเนี่ย
1: พาผู้ชายไอ้พาผู้หญิง
0: พาผู้หญิงเข้ามา
1: ค่ะแล้วนี่ของทรัพย์สินนี่คือของห้องเขาที่ขนมาไว้ข้างนอกเหรอครับ
2: นั่นแหละค่ะ
0: นี่หน้าห้องเขาเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็อยู่อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วในห้องเขามีที่วางเหรอ
2: คืออย่างนี้คือเขาอ่ะจะชอบขโมยของด้วย
1: ของจากที่อื่น
2: ที่อื่น
1: ที่อื่นแล้วก็มาไว้ที่บ้าน
2: แล้วห้องตรงนั้นน่ะคือเขาอ่ะมีกรรมสิทธิ์อยู่แค่ห้องเดียวคือห้องข้างๆห้องที่เขาเผาที่เหลือเนี่ยเขาบุกรุกหมดเลย
1: อ๋อเป็นห้องร้างที่เขาไปบุกรุกเหรอ
2: ใช่ของธนาคาร
0: ไอ้นี่เหตุการณ์เพิ่งเกิดเหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: เกิด
2: วันที่10
1: วันที่10
0: 10เดือน8นี่เองนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเรื่องใครตะโกนไฟไหม้เนี่ย
2: มันนั่นแหละค่ะ
3: เขาเอง
0: อ้าว
1: เวร
0: มันนั่นแหละเหรอ
2: ใช่ค่ะหนูขออนุญาต
0: ไม่เป็นไรอนุญาตคือมันไม่ไหวจริงๆใช่ไหม
2: ใช่
0: คือเผาห้องตัวเองแล้วบอกไฟไหม้
2: นำซ้ำไม่พออยากจะดับ
1: ดัน
2: ใช้ถังดับเพลิงไม่เป็น
0: แล้วคุณอยู่ชั้นไหนนะ
2: หนูอยู่ชั้น3ค่ะ
0: คุณอยู่ชั้น3นะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เขาอยู่ชั้น5ตึกเดียวกันนะคุณล่ะ
3: หนูอยู่ตึก B ค่ะอยู่ชั้น1แต่ว่าหนูเป็นแฟนของช่างวันนั้นได้ยินเสียงเขาตะโกนไฟไหม้หนูก็เลยวิ่งออกไปดูก็เลยได้วิ่งขึ้นไปบนตึกไปดับไฟช่วยเขา
0: อ๋อ
3: ใช่
0: แล้วผัวเขาก็ไม่อยู่ใช่ไหม
2: ไม่อยู่ค่ะ
3: แต่เขาจะบอกตำรวจแล้วก็ตะโกนบอกว่าแฟนเขาอ่ะเป็นคนเผาตำรวจมามีนักดับเพลิงมาใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าแฟนเขาอ่ะเป็นคนเผาเขาไม่พูดว่าเป็นตัวเขาซึ่งตอนนั้นพวกหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเผาหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ดูกล้อง
0: เขาบอกว่าฝ่ายชายเป็นคนเผาซึ่งฝ่ายชายไม่อยู่แล้วออกไปแล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ตำรวจก็พยายามที่จะไก่เกี่ยให้เขาไปโรงพักแต่เขาไม่ไปเขาไม่ยอมไปเลยเขาก็เข้าไปนั่งอยู่ในห้องแล้วก็ปิดประตูห้องตำรวจก็กลับไป
0: อันนี้คือตำรวจมาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเข้าห้องไปเลย
3: ใช่
0: ก็อยู่ในห้องที่เพิ่งไหม้ไปได้นะ
2: ไหม้อยู่ห้องข้าง
3: อยู่ห้องข้างห้องที่ไหม้ค่ะ
0: อุ้ย นี่อะไร

0: เนี่ย
1: ห้องที่เขาเผาแล้วที่ของที่เขาไปขโมยมา
2: ใช่ของนี้ของที่เขาขโมยมา
0: บ้า
2: สามห้องเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะที่เขาบุกรุก
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วห้องนี้ห้องใคร
1: ห้องนี้เขาไปบุกรุกค่ะ
3: ห้องคนอื่น
2: ใช
0: ่ห้องคนอื่นน่ะแต่เขาเอาของไปไว้
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปสุมๆแบบนี้แล้วก็ไปเผา
2: ใช่
0: แล้วเขาอยู่ห้องไหนห้องมันเป็นยังไงไหนเล่าเออไอ้นี่น่าสนใจละห้องเป็นยังไงนะ
1: ลักษณะแบบนี้อันนี้คือห้องเขาอันนี้ก็คือห้องเขาแต่โดนธนาคารยึดแล้วนี่คือห้องที่เขาเผาแล้วก็คือห้องที่เขาบุกรุกอีกตอนนี้เขาอยู่ห้องนี้อันนี้คือห้องเขาอันกับโดนธนาคารยึดนี่ของธนาคารอันนี้คือของมีเจ้าของแต่เจ้าของติดต่อไม่ได้ที่เขาเผาเนี่ยอ่
0: ะห้องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกงี้อันนี้เป็นห้องของเขานี่ห้องของเขาเนี่ยนะเขาอยู่ห้องนี้ใช้ชีวิตอยู่ห้องนี้ห้องตรงข้ามอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นของเขาแต่ธนาคารยึดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปยึดห้องนี้ซึ่งมีเจ้าของแต่ไม่รู้อยู่ไหนไปยึดห้องนี้แล้วก็ยึดห้องนี้ด้วยลักษณะเหมือนตั๊กแตนอะหาที่อยู่ไปเรื่อยๆซึ่งอยู่ในถิ่นของใกล้ๆของตัวเองเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยแล้วก็เอาของไปไว้อย่างนั้นแล้วก็เผา
3: ชั้นหนึ่งมันมีกี่ห้องอะครับ
1: ประมาณ10ห้องค่ะราวๆนี
0: ้นิติทำอะไรได้บ้างไหม
2: นิติแจ้งความให้ตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องมันไม่คืบเหมือนลูกบ้านร้องเรียนอย่างเงี้ยเขาก็รับเรื่องเขาก็แจ้งความให้แต่ว่าพอไปถึงโรงพักก็ได้แค่กระดาษใบเดียวกลับมาก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอีกเลย
0: สน.ไหน
1: บางขุนเทียนค่ะ
3: บางขุนเทียน
2: ใช่
0: พี่เอกได้คุยบ้างยัง
4: ให้ทีมงานประสานไปครับท่านผู้กำกับท่านเพิ่งย้ายมาไม่นาน
0: ท่านเพิ่งย้ายมา
4: ใช่ครับแต่ว่าท่านรับว่าท่านดำเนินการให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปไล่ทุกคดีที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ครับ
4: ส่วนไอ้ตัวไอ้เจ้าเอกที่มันรับปากว่ามันจะเป็นคนดีแล้วเนี่ยนับแต่นี้ก็ว่ากันแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราในอดีตเนี่ยมันไปตบหัวเขาแล้วมันก็ต้องดำเนินคดี
3: ความผิดมันสำเร็จแล้ว
4: ความผิดสำเร็จไปแล้วครับพี
0: ่คือต้องบอกแบบนี้บ้านเนี้ยเขามีกันทั้งหมด4คนนะมีพ่อแม่ลูก2 พ่อเนี่ยชื่อเอกชัยนามสมมุติบอกงี้ก็แล้วกันนะแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
2: อ้อม
0: อ้อมนะอ้อมแม่ชื่ออ้อมแล้วก็มีลูกอีก2คนที่อยู่ด้วยกันทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์นึงละเหตุการณ์หนึ่งนะตอนนั้นชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นก็ลำบากอยู่กันแทบไม่ได้เลยฮะมันมีเหตุการณ์อื่นอีกไหม
1: มีค่ะก็เป็นถ้าเป็นเหตุการณ์เผาเนี่ยมันคือจุดพีคแล้วที่ต้องดำเนินการก็จะมีเหตุการณ์ที่ขโมยของส่วนกลาง
0: อะไรถึงส่วนกลาง
1: พวกเป็นไขควงหรือเป็นพวกแบบพัดลม
2: ช่างอะไรประมาณ
1: เครื่องมือช่างหมวกกันน็อกลูกบ้าน
3: ที่วางอยู่อย่างเงี้ยหรอคร
1: ับตัดสายเบรกตัดสายน้ำมันคนที่เขามีเรื่องก็คือเขาแบบทุกอย่าง
3: โดยที่เขารู้จักกับคนที่เขาถูกตัดสายเบรกไหม
5: ไม่รู้จักค่ะ
3: ไม่รู้จักด้วย
5: แค่รถเขาขวางรถมอเตอร์ไซค์ขวางรถเขาแล้วล็อกคอเขาก็ไม่พอใจแล้วค่ะเขาก็ตัดการ
0: ยังไงนะไม่ถึงยังไงนะ
3: อ๋อรถเขาจะออกไม่มีมอเตอร์ไซค์ขวาง
5: ใช่ล็อกคอค่ะ
3: ล็อกคอไว
0: ้ล็อกคอไว
5: ้แล้วเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็ลากรถไปตัดสายคันเร่ง
0: ตัดสายคันเร่งสายเบรกตัดไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ตัดสายเบรก
5: แล้วก็กรีดล้อซึ่งตำรวจบอกว่าไม่เห็นตอนตัด
0: ออกไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าไม่เห็นตอนตัดไปโทษเขาไม่ได้
5: เรื่องนี้นานมากหลายปีแล้วค่ะ
0: เหรอ
5: จนน้องเขาไม่อยู่แล้วค่ะ
0: อันนี้ใครเป็นคนทำคิดว่าใครเป็นคนทำผู้หญิงหรือผู้ชาย
5: น่าจะผู้ชายแหละค่ะเพราะว่าคนจุงเป็นผู้ชายซึ่งนานมากแล้วค่ะ
3: มันมีกล้องวงจรปิดเหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
3: อ๋อ
5: ตัวฟุตเทจนึกว่าจะหาไม่เจอแล้วมันนานมาก
0: อ๋อโอเคแล้วก็ไปขโมยพวกอุปกรณ์ต่างๆนานาของส่วนกลาง
5: ใช่ค่ะเครื่องมือช่าง
0: ขโมยไปทำอะไรอ่ะ
1: อันนี้หนูก็ไม่ทราบ
2: ไม่ทราบ
0: แล้วในห้องนี่นี่นี่อะไรนี่อันนี้อะไร
1: ขโมยนี่ไงของส่วนกลาง
2: อันนี้ของส่วนกลาง
5: ห้องเก็บของช่างค่ะ
0: ห้องเก็บของช่าง
5: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ปี25นะ
1: ค่ะ
0: เข้าไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่หมวกแล้วใช่ไหม
5: น่าจะเป็นตัวพี่เอกค่ะ
0: ตีหนึ่งสิบสามนาทีนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ไปเอาของแล้วไงอ่ะเขายืมหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะไปแล้วไปเลย
6: ยืมไม่คืน
0: โอ้โห
5: กลางคืนหากลางวันขายค่ะ
3: แล้วตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยตำรวจก็มาที่เกิดเหตุ
1: ไม่ค่ะ
2: ไม่ได้มาค่ะ
5: ไม่เคยมาเลย
1: ไม่มาค่ะ
2: ไม่มาเลยแม้กระทั่งวันที่ไปแจ้งที่ว่า
3: ตัดสายเบรกบ้างหรือว่าขโมยของบ้างเนี่ยก็ไม่มีตำรวจมา
1: คืออย่างไฟไหม้มาค่ะมาแต่ก็ไม่ได้คุมตัวเขาไปจนเขาก่อเหตุตอนกลางคืนอีกก่อเหตุคือเอามีดเนี่ยออกมาข่มขู่เพื่อนบ้านบริเวณนั้นด้วยตำรวจมาอีกก็ไม่ได้เอาตัวเขาไปอีกงงไหมคะหนูงงหนูงงกับการ การดําเนินการของเขาอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นผมมีการขโมยไอ้โครงรถด้วยใช่ไหมโครงรถมอเตอร์ไซค์เหรอ
2: โครงรถใช่ค่ะ
0: โครงรถใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะให้ลูก
0: ฮะ
1: พาลูกไปขโมย
5: พาลูกถีบไปขาย
0: เนี่ยอุ้ย
5: เนี่ย
0: นี
5: ่เนี่ยค่ะ
0: คือไปขโมยโครงรถมอเตอร์ไซค์อันนี้มาแล้วก็เอาขึ้นมาบนห้อง
1: ค่ะไม่ทราบค่ะที่เหลือก็ไม่ทราบแล้ว
0: เฮ้ย
5: เนี่ย
0: อ
5: ุ
0: ้ยนี่คันหนึ่งเหรอ
1: ค่ะ
5: กี่คันสามคัน
0: คนละคัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลูกคนละคัน
1: หนูก็ไม่รู้ค่ะ
0: แล้วลูกก็ไปเอาด้วย
1: ใช่ค่ะคืออันนี้เด็กอาจจะทำตามโดยที่พ่อแม่เขาบอกหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจ
5: ไม่ทำเขาก็ด่าน
0: ี่ผมงงพี่งงจริงนะเอกเนี่ย
4: พี่ทุกครั้งที่เขาออกจากบ้านเขาต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาไม่งั้นถือว่าขาดทุน
0: จริงปะเนี่ย
1: มีโต๊ะก๋วยเตี๋ยวกลับมาก็มี
4: ไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงก็หยิบ
0: เนี่ยอะไรเนี่ย
1: โครงโต๊ะเหมือนมันโต๊ะพับอะค่ะ
5: โต๊ะก๋วยเตี๋ยวนะคะ
4: แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็มา
3: โต๊ะพับที่ขายอยู่ตามริมทางเหรอครับ
0: ใช่เดี๋ยวก่อนนะคือไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วยกโต๊ะพับที่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอากลับมาด้วย
4: แม่ค้า
0: เสร็จแล้วแม่ค้าเขาตามมาเอาคืนว่าไอ้หนุ่มมึงเอาโต๊ะก๋วยเตี๋ยวกูมา
2: ใช่
0: จริงปะเนี่ย
2: หนุ
0: ่มนี่พูดเล่นปะเนี่ย
1: ไม่พูดเล่นพี่หนุ่มหนุ่มพูดจริง
4: คือถ้าออกไปแล้วไม่อะไรติดไม้ติดมือกลับมาถือว่าขาดทุน
1: เ
0: ฮ้ย
3: แล้วห้องเขาเก็บห้องมันใหญ่ขนาดไหนอะครับ
2: ก็เขา
0: ต้องไปเอาห้องคนอื่นเขาด้วยไง
3: ก็เก็บ
0: ในห้องคนอื่นด้วย
3: เว
0: นผู้ชมคือห้องสุดทางในห้องเขาใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: สุดทางที่เขาอยู่ใช่ไหม
1: ให้ตีเป็น4ห้องเนี้ยเป็นของเขาไปเลยต่อให้เราเมิดก็คิดว่าเป็นของ
0: ไอช่องเนี้ยที่เดินเดี๋ยวขวาเข้าไปเนี้ยของเขาหมดเลย
1: ใช
0: ่แต่จริงๆมันเป็นของคนอื่น2ห้อง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่แกไปยึดหมดเลย
1: ใช่ค่ะธนาคารต้องร้องไห้ไปขอให้นิติช่วยว่าช่วยคุยหน่อย
0: ธนาคารร้องไห้
3: ใช
0: ่ธนาคารร้องไห้ไง
1: คือเขามาไก่เกี่ยแล้วไอ้นี่มันก็ออกลูกไม่ยอมโวยวงโวยวายไปขอให้นิติช่วยนิติก็ช่วยอะไรไม่ได้กูก็กลัวมันเหมือนกัน
0: นิติบอกกูก็กลัวมันเหมือนกันให้กูไปช่วยอะไร
1: อ่ะก็ใช่อย่างล่าสุดที่ตัดไฟเขาก็ต้องจำยอมให้เพราะเราไม่รู้ว่าเขามารูปแบบไหน
0: เดี๋ยวเรื่องตัดไฟเดี๋ยวว่ากันแต่ไอเนี้ยเรื่องของไอธนาคารมาเนี่ยมาเคลียร์ว่าห้องนี้ไม่ใช่ของคุณนะคุณเอกนะคุณอ้อมน
1: ะ
0: ห้องนี้มาของคุณกอไก่เขาห้องนี้ของคุณขอไข่เขาเอกกับอ้อมไม่ยอม
1: ไม่ยอม
0: เอกกับอ้อมบอกว่าไง
1: ไม่ยอมเขาจะอยู่
0: แล้วมีสิทธิ์อะไรในเมื่อคุณธนาคารก็บอกเรามีเอกสารสิทธิ์นะ
1: เขาไม่เก็ทหรอกค่ะถ้าเขาเก็ทเขาก็คงไม่เป็นแบบน
0: ี้แล้วไล่ธนาคารกลับ
1: ใช่ธนาคารต้องไปบอกให้นิติช่วยไม่ได้
0: ร้องไห้
1: ใช่เขาถึงขนาดว่าพี่ช่วยหน่อย
0: ธนาคารร้องไห
3: ้โอ้ย
0: นี่จริงเหรอเนี่ย
4: ก็ดูพี่ดูมันเอาห้องเข้าไปแล้วมันดูสภาพห้องดิมันยับเยินหมดเลยอ่ะแล้วทรัพย์สินเขาก็เสียหายธนาคารเขาก็
1: ใช่
4: ลำบากตรงนั้นนะครับ
0: ไม่แล้วมันชักโครกอะไรชักคงชักโครก
1: ก็มันงัดชักโครกมาด้วย
0: เดี๋ยวงัดชักโครก
2: หมดเลย
0: ไม่เขาเป็นคนขายพวกไอ้พวก
3: เก่า
0: ขยะหรืออะไรอย่างนี
1: ้
0: ป
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าใช่หรอ
6: ชอบ
1: ไ
6: ปชอบลอกสายไฟไปขาย
5: ทุกห้องที่ไม่มีคนอยู
6: ่ลอกสายไฟไป
0: เลาะสายไฟไปขายในคอนโดเนี้ยบางห้องไม่มีคนอยู
1: ่ใช
0: ่ก็จะเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็เลาะสายไฟแล้วก็เอาไปขาย
1: ค่ะ
6: ใช่ครับ
0: แล้วห้อง
5: นี้ลูกเขาคนเล็กน้องสตัง
0: ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขา
5: อ๋อขอโทษค่ะ
0: นู่นเอ่ยชื่อเด็กไม่เอาฮะเนี่ยนะฮะโอ้โหพาลูกชายไปเอาด้วย
4: แล้วเวลาห้องไหนที่มันยึดไปได้เนี่ยมันปล่อยเช่าแล้วเก็บค่าส่วนกลางเป็นนิติเลยนะพี่
1: ฮะใช่ค่ะ
0: อะไรนะ
4: เวลาห้องไหนที่มันไปยึดเอาไว้เนี่ยมันเก็บมันปล่อยเช่าปล่อยเช่าแล้วเก็บค่าส่วนกลางเป็นนิติเลยครับ
3: ปล่อยให้คนอื่นมาเช่าช่วงกับเขาอีกที
4: ใช่ครับแต่มันจะมีห้องของเขาเองนะ
1: ก็เนี่ยห้อง
4: แล้วเขาเก็บเป็นนิติด้วยเขาเก็บค่าส่วนกลางด้วย
1: ค่าไฟอ่ะที่มันไปเอาขวดส่วนกลางมาใช้มันก็เก็บหมดเลยหนูก็ไม่รู้ว่ามันไปคิดเงินกันยังไงเหมือนกัน
3: กับคนเช่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อะไรวะเนี่ย
3: มันบ้าจริงๆ
0: เดี๋ยวไปว่าเขาอย่างนั้นฟ้องเอานะนายนะเนี่ยดูดิมันโอ้สารพัดจริงเอางี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงยังไม่จบนะเพราะเรื่องมันมหากาพย์มากชีวิตตอนนี้อยู่กันไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่ลุงแดง
7: ครับผม
0: โดนกระทืบ
7: ครับ
0: เขากระทืบลุงเหรอ
7: ทั้งครอบครัวแล้วครับ
0: เห็นมั้ยเอาถือมีดมาด้วยป่ะ
7: ถือไม้เบสบอลมั้งครับ
0: ไม้เบสบอลลุงอายุเท่าไหร่เนี่ย
7: ตอนนี้จะ60แล้วครับ
0: จะ60แล้วนะใกล้ๆผมนี่แหละ
7: กันยากันยา
0: คุณผู้ชมอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: Is that good?

0: ประกันดีใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ Rabbit Wife ใช่ไหม
1: Life ครับ
0: Rabbit Wife ประกันภรรยาเหรอ
1: Rabbit Life ครับ
0: อ๋อ Rabbit Life ประกันชีวิต
2: มุ่งมั่นพัฒนา Rabbit Life อยากดูแลคุณ
3: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
4: บอกไว้ทั้งหมด
5: นี่การเข้าใจผิดเลยครับเฮ้ย
6: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลพระทะเลให้ความสุขกับฉัน
3: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
7: ไม่ปล่อยเลย
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: กล้าซ่อมพอมเนี่ย
11: ร้อนเงินดับไว
12: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
11: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้เท่าที่จะไปและชำระคืนไหว
13: ทั้งไปจะลดดีกัน
14: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
15: าแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไหม
16: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ชมคือเรียนตามตรงนะผมทำไอ้เรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยมาเยอะมากนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็จะเจอเพื่อนบ้านประเภทแบบเสียงดังจอดรถขวางทางใช่ไหมฮะเปิดเพลงดังเปิดเสียงพระสวดเอาไฟส่องเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยควันไก่ลอยเข้ามาเป็นแบบนี้แต่อันเนี้ยเพิ่งเคยเจอที่ทำเป็นคอนโดแล้วก็เป็นบุคคลเดียวแต่มีเรื่องทั้งคอนโดแล้วไม่ได้มีเรื่องแค่เฉพาะตัวฝั่งของตัวผู้พักอาศัยด้วยกันไปมีไปถึงรปภ.ไปถึงนิติเพื่อนบ้านซื้อห้องเก็บเอาไว้แกก็ไปยึดห้องเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยเช่าให้คนมาอยู่พอคนมาอยู่เก็บค่าเช่าเสร็จไม่พอปุ๊บอย่าลืมนะคุณมาเช่าห้องนี้ต้องจ่ายค่านิติด้วยนะมันเก็บค่าส่วนกลางอีกทั้งฝั่งไอ้ส่วนกลางนิติของจริงก็ทำอะไรไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เพื่อนบ้านบอกเนี่ยเขามายึดห้องฉันไปแบงค์ช่วยหน่อยแบงค์ก็ตามไปบอกจะเอาห้องคืนบอกเนี่ยห้องของคุณคนนี้เขานะคุณมาอยู่ไม่ได้เพราะเขาผ่อนกับเราอยู่ด่าแบงค์กลับบ้านแบงค์ร้องไห้

0: ธนาคารร้องไห้ฮือไปฟ้องนิติบอกนิติช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยเขามาด่าดิฉันแบบนี้แล้วเขาเนี่ยห้องไปที่ห้องเขาเขามาอยู่ได้ไงนิติตอบว่ากูก็กลัวเหมือนกัน จะให้ช่วยอะไรล่ะเขาน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: น่ากลัวค่ะในมุมของคนผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยคือน่ากลัว
0: อืม
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกก็คือทำลายลุงรปภ.มีการลักขโมยของนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยที่เผามันก็น่ากลัวมีการถือมีดขโมยของพัสดุลูกบ้านคนอื่นด้วย
0: พัสดุลูกบ้านคนอื่นหมายความว่าไง
1: สมมติว่ามันมีจุดที่วางพัสดุที่เขาสั่งมา
0: ครับ
2: คนเนี่ยมาส่งของ
1: เขาก็ไปขโมยของคนอื่น
0: อ้าว
1: เนี่ยค่ะ
2: ต้องมีอะไรติดมือกับห้อง
0: เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือที่จุดวางพัสดุใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาแบบมีอะไรดงไรเดอร์หรือบางทีแบบอะไรก็ส่งกันมาเนี่ยนะ
1: น่ะพี่นิติก็ยืนอยู่
0: นายนิติคนไหน
1: นั่นนะคะผู้ชายที่เดินใส่กางเกงยีนส์ค่ะอ
0: ยู่ซ้ายมือนั่นเหรอ
1: ใช่
2: มอเตอร์ไซค์เหรอครับ
3: ใช่
1: ค่ะ
0: อ้าวแล้วเนี่ยเขาแล้วคนขาสั้นนี่คือคุณอ้อมเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาหยิบพัสดุไป
1: ใช่ค่ะ
0: ของใครก็ไม่รู้เอาไปละ
1: ใช่ค่ะ
3: เอาไปก่อน
2: เลือกเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหตายแล้วชีวิตอยู่ยังไงเนี่ย10ปีคุณอยู่กันมายังไงเนี่ย
4: ก็ปกติก็อยู่แบบว่าเราก็ไม่อยากยุ่งสูงสิงกับเขาจะพูดได้ว่าหลีกเลี่ยงก็ได้ค่ะแล้วพอเวลาเขาขับรถเข้ามาเสียงรถเขาจะดังอยู่แล้วขับเข้ามาเขาจะไม่ผ่อนเลยเราก็จะแบบหลีกเลี่ยงไม่ใกล้เอาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันตึกใกล้ๆเขาที่พักอยู่ด้วยกันเขาพากันใส่หูฟังนอนเลยด้วยซ้ำ
2: โอ้
4: ใช่
2: นิติทำอะไรครับ
4: นิติก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะ
1: คือต้องพูดว่านิติดำเนินการทางกฎหมายแต่คราวนี้ตำรวจเขาอาจจะไม่ได้เหมือนติดตามอะไรเลยก็คือแจ้งปุ๊บก็ปล่อยทิ้งไว้แจ้งปุ๊บก็ปล่อยทิ้งไว้เราก็เลยต้องอยู่กับอย่างเงี้ยไปเป็น10ปีจนบางทีเขาก็ถอดใจเขาก็แจ้งไปก็ได้เท่านี้เขาก็เลิกแจ้งไปมันก็ยังอยู่แจ้งไปมันก็ทำอะไรมันไม่ได้ก็ต้องจำยอมอยู่กันแบบ
2: นี้
1: ไปใช่ค่ะนี่คือใบแจ้งความ
2: เป็นกระตักเลยพี่
0: เฮ้ย
2: เดี๋ยวเอามาเรียน
0: ไม่หรอกแต่มันสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะ คือไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วยกโต๊ะเขากลับมาเนี่ย
2: ใช
1: ่ขโมย
0: โต๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวกลับมาเนี่ยมันคิดยังไงงงไงนี่งงจริงผู้ชมคุณเคยไหมชีวิตคุณเคยไหมคุณไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ข้างทางเนี่ยเขามีโต๊ะตั้งให้คุณกินเนี่ยคุณกินเสร็จปุ๊บคุณเอาของชำร่วยกลับมาถ้าเกิดเอาพริกป่นเอาอะไรเทกลับบ้านมาเข้าใจนะแต่นี่คุณมันยกโต๊ะเข้ามาเนี่ยเอาโต๊ะเสร็จแล้วเอากลับมาที่บ้านด้วยเนี่ยนะแล้วแม่ค้าต้องตามมาเก็บโต๊ะกลับอ่ะ
2: ขาดทุน
0: เฮ้ยเขาบอกมีคลิปตั้งครัวทำอาหารหน้าห้องเลย
1: ใช่ค่ะที่พาเพื่อนมาก็เนี่ยแหละกูทำ
2: ปาร์ตี้ทางเดินนั่นแหละครับ
1: ใช่เอาแก๊สมาทำ
0: ป่ะเปิดดูสิชีวิตนี่โอ้ตายแล้ว
2: โอ้จริงเหรอพี่เอาเตาไปเตาแบบนี
1: ้
0: แล้วไอ้ชั้นเดียวกันมีใครอยู่กับเขาบ้างไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วทำยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องทนค่ะพี่หนุ่มเขาใส่หูฟังนอนคือมันทำอะไรไม่ได้
0: อะไรวะเนี่ยมันอยู่กันยังไงอ่ะเฮ้ยผมงงแล้วผมไม่เคยเจอเคสทำเคสเพื่อนบ้านมาเยอะเอกพี่ทำเพื่อนบ้านมาเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าคนดูขนกระแสทุกคนก็ตามดูไอ้เรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะแต่อันเนี้ยไม่เคยเห็นนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะ
1: ไม่เห็นแล้วค่ะพี
2: ่เมื่อก่อนเขามีแม่ทิดแม่เขาเป็นคนมาซื้อห้องนี้ให้เขามาอยู
0: ่
2: แล้วก็เพื่อนบ้านนิติเนี่ยก็จะโทรไปบอกกับแม่ให้แม่เขาช่วยปรามลูกตอนหลังแม่บอกว่าอ๋อไม่ต้องโทรแล้วฉันบวชอยู่แม่ไปบวช
0: แม่หนีไปบวชเลย
2: หนีไปบวชแล้วครับ
1: เขาบอกไม่ต้องโทรแล้วนะไม่ไหวแล้ว
0: เหรอ
2: ใช
1: ่เขาบอกว่าเขาก็อายุเยอะแล้วเขาไม่สามารถที่จะเอาลูกเขาไปดูแลได้แล้วคือหนูไม่ใช่ว่าหนูไม่ทำอะไรกันเลยนะพี
2: ่เดี๋ยวทั้งคุณเอกกับอ้อมนี่พอกันหรือว่าใครมีดุ
1: เขาผู้ชายอ่ะพี่เอกเนี่ยเขาพูดประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือพี่อ้อมเนี่ยเป็นคนบอกให้ทำแต่ความที่ว่าคนปกติอ่ะอันนี้มันที่เขาทำมันไม่ปกติคนปกติคงไม่ทำตามที่เมียบอกไปซะทุกอย่างหรอกถูกไหมคะอันนี้หนูว่ามันไม่ใช่คือส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นที่ตัวเขาเองด้วยจะไปโทษเมียอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้องค่ะ
0: โอ้เนี่ยก็ถึงได้ตั้งชื่อตอนนี้เลยชาวบ้านลั่นเลยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวอ้าวบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวกลัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ไหว

0: จริงอ่ะ
1: จริง
0: มันน่ากลัวจริงอ่ะ
2: ที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูคือนี่ค่ะนี่
3: อะไร
2: ใ
3: บแจ้งความ
2: ใบแจ้ง
1: ใบแจ้ง
0: ความนี่ต้องเคลนยกหน่อยนะต้องเคลนยกนิดนึงนี่เอาใบแจ้งความมากลางให้ดู
2: ยังไม่หมดนะคะ
0: ยังไม่หมดจริงๆแล้วมี
3: ส่วนหนึ่ง
2: ส่วนหนึ่งค่ะคุณพี่คิดว่าอันเนี้ย